0: Trent 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8 พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-35-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ซิงเกิลจากนูนิวครับกับฤดูของเธอในช่วงนี้10 45 Non-Stop Music 10 Playing Hits 45 นาที Reflex 104.5 ครับรสของฟังชาว Flex นะวันที่4พฤษภาคมครับวันฉัตรมงคลนะฮะ1วันหยุดครับก็เป็น Long Weekend เต็มที่เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์4วันเต็มเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะหยุดยาวกันหลายๆคนไปถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็นี่แหละจริงๆแล้วมันก็มีคิดไว้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่ามันเป็นโกลเด้นวีคนะหลายๆที่น่าจะใครที่เป็นสายเที่ยวน่าจะรู้กันอยู่นะฮะโดยเฉพาะถ้าที่จีนแผ่นดินใหญ่นี่คือแบบคนก็จะแบบก็ฮอลิเดย์เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าก็ไปเที่ยวกันเต็มที่อ่ะใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะฟัง Flex ได้ยินแล้วนะครับถ้าอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับถึง 11:00 นเลยนะกับผม FJ Bam ขอเพลงเข้ามาได้ครับผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
5: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: มา recommend ให้ได้ฟังกันครับจาก Full Step นี่คือหายไปไม่บอกลานะฮะถ้าชอบขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect Flex Flex recommended recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้ารอฟังได้เลยใครที่ขอเข้ามานะ yeah,

0: Flex
1: Flex
0: Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม
2: โดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบา
2: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ

0: ไปครับตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบบซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบบซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสึย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลจากซีซั่น5ครับ featuring กับ No One Else นี่คืออย่าอินเพลงรักในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับวันที่4เดือน5นะครับพฤษภาคมแล้ว FJ Bam รายงานตัวนะฮะในวันจันทร์แบบนี้วันฉัตรมงคลหยุดยาวกันไปครับตั้งแต่วันศุกร์นะฮะไปจนถึงวันจันทร์เลยนี่ก็พักเบรกกันเต็มที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อนะฮะ FJ Bam รายงานตัวถึง 11:00 นเลยขอเพลงเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะแล้วท้ายชั่วโมงนี้ครับมีซิงเกิลจากปันมาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วย Stay tuned กันยาวฮะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
3: กลับไปตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายแดรี่โกแก่ซันสึย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: เอสเจพิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ซิงเกิลจากปันนะครับกับรักให้เธอได้รู้นะฮะหรือ Proof จัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงที่2 Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: หมดเวลาในชั่วโมงที่2ครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลย

0: Flex Flex Next Hour
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
7: ฉันคิดถึงเธอ
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
8: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ซิงเกิลจากแจ็คกี้แจ็คครินนะฮะกับไม่เป็นไรจริงๆในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่3นะฮะปกติก็ต้องมาแจกกันแล้วกับ Flex Delivery แต่ก็จริงๆเป็นปกติเช่นเดียวกันนะเพราะว่าทุกวันหยุดหลายๆคนก็จะรู้กันอยู่นะว่าเราก็หยุดให้ได้พักกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มกันต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีครับว่าตลอดเดือนนี้จะได้รับอะไรไปฮะแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: สิ่งที่ผู้โชคดีจะได้รับไปนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเมนู healthy comfort food เอาใจสายสุขภาพครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ครับโดยเชฟนายมนัชยานะฮะมันจะเป็นสลัดไก่ย่างที่เลือกใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะครับเพิ่มความแซ่บด้วยยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะแล้วก็ถ้ายังไม่อิ่มนะฮะยังมีข้าวหน้าแฮมเบอร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปครับแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างด้วยนะฮะทั้งหมดนี้จะมอบให้กับผู้โชคดีที่ลงทะเบียนร่วมสุขมาผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะงั้นลงทะเบียนง่ายๆถ้ามีแอปดีแล้วแล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้เลยนะฮะเริ่มอีกทีพรุ่งนี้นะจ๊ะ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ตาม playlist T-Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
0: Flex Lake recommended.

0: ปิดท้ายด้วยซิงเกิลจาก Pixie ครับมา recommend ให้ได้ฟังกับ Shade ใครที่ชอบของเข้ามาได้นะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับ Flex like recommended recommendedสำหรับคนอยากออมฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาในช่วงของแบมครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอนนะ Stay tuned

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดย
1: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ังอาจงามค้ำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ่วงนี้รู้สึกอินเพลงรักเป็นพิเศษนะครับเพลงพบรักจากอิ๊งค์วรันธรนั่นเองครับผมเปิดให้ฟังในท้ายชั่วโมงแบบนี้ด้วยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fix 104.5 ครับ
1: wow.
0: การบอกรักใครสักคนผ่านทางสายตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะเขินเลยเนาะทุกคน
1: ไม่
0: เนาะมันเป็นฟีลแบบว่าโลกนี้เป็นสีชมพูเพราะเธอคนเดียวอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่ม energy ให้ตัวเองด้วยนะครับแบบว่าเหมือนทำให้เราเนี่ยเป็นที่สนใจสำหรับเขาขึ้นมาประมาณนึงเหมือนกันเนาะเพราะปกติแล้วเวลาคนเราบอกรักกันเนี่ยก็แค่บอกรักออกไปแต่ความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยมันคือการที่ทำให้เขาเนี่ยหันมาสนใจเราด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรจะคูลอ่ะทุกคนเอาไปลองใช้กันได้นะครับวันนี้อยู่ไปยาวๆจนถึงบ่าย2โมงเลยนะครับในช่วงของ FJ Putter ต้อนรับวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยชั่วโมงนี้ขอขอบคุณนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

ใครคิดถึงพี่แบงค์บ้างครับซิงเกิลนี้เอามาฝากกันแล้วนะครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะครับเป็นคำถามที่ไว้ถามกับความรู้สึกของเราเองหรืออาจจะเป็นคู่ของเราก็เป็นได้นะครับว่าตอนนี้เราเนี่ยยังเดินไปด้วยกันอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเรื่องของความรักเนาะมันต้องมาแบบคู่กันจริงๆนะห้ามน้อยกว่าหรือห้ามมากกว่าเด็ดขาดนะครับมันถึงจะทำให้ความรักของเราเนี่ยไปได้ยาวๆครับผมฝากไว้ด้วยนะครับซิงเกิลที่ FJ Putter นะครับ Recommend ให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hourในต้นชั่วโมงหน้ามื้อเที่ยงวันนี้ FJ Putter เตรียมเพลงไว้รอแล้วด้วยกับ3เพลงนี้เลยครับ

0: ชั่วโมงหน้านะครับมีงานจากเรนโซนครับผมมายาล่าฟิตกับ C9 ครับนอกจากชื่อฉันแอคอาร์ตครับผมและสักวันจะไม่แตกสลายจากฟรีแฮนด์นั่นเองนะครับ3เพลงนี้ได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาสเตย์ทูนกันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดอรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับอากาศร้อนเป็นพิเศษครับผมกรมอุตุก็คือแจ้งมาทุกวันเลยว่าอากาศมันร้อนขึ้นทุกวันจริงๆครับ
1: ไ
0: หนแล้วเขาบอกมาอีกว่าวันนี้อันตรายมากๆนะครับสำหรับแสงแดดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเดินทางไปไหนนะครับหรือออกนอกบ้านเนาะอย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือกันแดดครับผมทาเยอะๆแล้วก็ทาดื่มน้ำด้วยเพราะว่าร่างกายมันอาจจะแบบว่ารีไฮเดรตได้เพราะว่าแบบเจ้าแดดมันแรงมากจริงๆทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็แนะนำอีกหนึ่งช่องทางเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆแบบไม่มีสะดุดนะครับอย่าลืมผ่านทางแอปพลิเคชันของเราที่มีชื่อว่า Flex Connect นะครับฝากไว้ด้วยนะ
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชัยเดลี่โกแก่ซันสึย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
7: ฉันคิดถึงเธอ
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: Flex 104.5

0: ไหน
1: เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีแอปพลิเคชันของเราไว้บนมือถือนะครับต้องรีบดาวน์โหลดแล้วนะแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Fix Connect ครับผมดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store นะครับเมษาหน้าร้อนนี้นะครับยิงยาวไปถึงพฤษภาคมเลยต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับ Next Station เนี่ยต่อไปน่าจะเป็นหน้าฝนใช่ไหมแต่ว่าฝนมันยังไม่มาไงแล้วอย่างนี้เราถือว่าเป็นหน้าร้อนอยู่ไหมอ่ะจะหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่รู้ได้เลยนะฮะว่า Flex 104.5 ของเราน่ารักแน่นอนเพราะว่าทุกคนครับ Flex Delivery เนี่ยเรายังมีแจกอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับมีลิตรแจ้งวัฒนะ14ครับผมโดยเชฟนายมนัชยาครับเมนูที่เราจะแจกกันนะครับก็คือ Healthy Comfort Food ครับเอาใจสายสุขภาพอย่างสลัดไก่ย่างครับผมแล้วก็ยังมียำขนมจีนน้ำยำนัตโตอีกด้วยยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีข้าวแฮมเบอร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนะครับ
0: ไหน
1: เซตข้าวเหนียวหมูสูตรสมุนไพรโอ้โหโคตรจะปังเพื่อนๆครับใครที่อยากฟินฟรีแบบนี้รีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็รีบลงทะเบียนได้เลยนะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินฟรีถึงหน้าบ้านแล้วครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
3: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โ

0: ไหน
1: ซิงเกิลจากเจมีนายและน้องโฟนนะครับเรียกว่ารักได้ไหมครับผมมาเช็คอาการของความรู้สึกของหัวใจเราดีกว่านะครับว่าที่ใจเราเต้นๆแบบนี้เนี่ยมันใช่คำว่ารักหรือเปล่า
0: ไหน
1: แล้วแบบนี้เราเรียกเขาว่าที่รักได้หรือยังเรียกว่าชั่วโมงของ FJ Pattern นะครับก็จะมีแต่เพลงรักนะครับเพราะว่าช่วงนี้เอ็นเป็นพิเศษ
0: ไหน
1: และนี่ก็คือเพลงสุดท้ายนะครับในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fix 104.5 ด้วยครับอยากส่งเพลงไหนหาใครนะครับเวลาถึงบ่าย2ครับวันนี้ยิงยาวไปเลยขอเข้ามาได้เลยนะครับที่ Fix 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วย Bischin Butter Coconut Biscuit นะครับ Swing Biscuitคู่ขากับอะไรก็อร่อยครับ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

การหายไปโดยไม่จากลานะครับเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากกว่าเดินเข้ามาบอกว่าเราเลิกกันอีกหน่อยจริงๆแล้วเรื่องของความชัดเจนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเหรอครับถึงทำไม่ได้สักทีเฮ้ยโกรธอะไรอ่ะพูดแทนใจทุกคนนะครับกับซิงเกิลนี้เลยหายไปไม่บอกลาครับผมจาก Full Step ครับผมเพลงใหม่ล่าสุดนะครับที่เอาใจทุกคนด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลจาก We Violet Wartier นะฮะ Wanna Be Yours หรือว่าอยากให้เธอรักส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้วมาแล้ววันจันทร์แบบนี้บ่ายๆอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่4พฤษภาคมแล้วก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนด้วยวันฉัตรมงคลนะฮะราชการหยุดแน่นอนแหละเอกชนบางบริษัทก็หยุดบางบริษัทอาจจะยังไม่ได้หยุดนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครต้องทำงานก็ให้กำลังใจกันนะฮะเดี๋ยวบ่ายๆวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยจัดให้ได้ฟังกันหลายๆคนก็น่าจะอยู่ต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าลองวีคเอนด์ด้วยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวต้องเดินทางกลับมากรุงเทพแล้วพรุ่งนี้ทำงานตามปกตินะฮะทุกคนครับไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้มีใครได้ดูศึกแดงเดือดหรือเปล่าบอกเลยว่าผมนอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนร้องไห้นะครับลิเวอร์พูลแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2ทุกคนน่าเสียดายมากๆเลยนะก็ไม่เป็นไรมันน่าเอาใหม่นะครับผมก็ต้องบอกว่าหลังๆฟอร์มของหงแดงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อคืนนี้มันอยู่ก็คือเปิดมา15นาทีแรกก็คือ2ลูกได้เลยสุดยอดมากๆเลยนะครับผมช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: เอสเจพิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

รักให้เธอได้รู้นะครับซิงเกิลจากปันสอนวัฒน์ที่ตอนนี้ก็กำลังบวชอยู่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะสึกออกมาเมื่อไหร่แต่เพลงนี้ก็มีการเตรียมทำมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตั้งใจให้เป็นของขวัญให้กับแฟนๆไว้ฟังต่างหน้าในช่วงเวลาที่ยังบวชอยู่ด้วยนะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าความรักเนี่ยมันแสดงออกผ่านการกระทำได้ชัดเจนมากกว่าคำพูดจริงๆนะฮะและนี่คือหนึ่งเพลงส่งท้ายชั่วโมงแรกแบบนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next

0: กลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วตามรีเควสต์เลยงานจากเจ้านายติดเธอซะก่อน Tattoo Color นะครับขอให้เราทั้งคู่โชคดีแล้วก็มีซิงเกิลจากนนทนนด้วยกับโต๊ะริมใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: งาดงามค้ำโลกจัดไป
1: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วนะฮะซิงเกิลจากส้มมารีแล้วก็ยังมีสุดที่รักจาก Retrospect มีเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนจาก AB Normal Featuring กับเต้นนราลักษณ์อีกหลายเพลงเลยทีเดียวในช่วงนี้ทุกต้นชั่วโมงนะฮะ 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เอาล่ะชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับบ่ายวันหยุดแบบนี้ชั่วโมงนี้บูอยากจะมาอัปเดต1ข่าวสารเกี่ยวกับวงการบันเทิงที่โอ้โหหลายๆคนพูดถึงจริงๆก็คือมีกลิ่นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือการเลิกรากันของสาวต้าหนึ่งแล้วก็หนุ่มเจเจกฤษณภูมินั่นเองล่าสุดวันนี้เขาก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะครับจากบริษัท QOW Entertainment ที่ทั้ง2คนก็บริหารด้วยกันอยู่นะครับว่าตอนนี้หลังจากคบหากันมา10ปีเนี่ยพยายามจะปรับจูนกันต่างๆนานาแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็อาจจะมีบางเหตุผลที่เขาไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็มีการลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับแต่ว่าก็ยังจะบริหารแล้วก็ทำงานด้วยกันอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะยังเจอทั้ง2คนเนี่ยตามงานต่างๆก็ไม่ต้องแปลกใจไปสุดท้ายเนี่ยเขาลงท้ายนะครับว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจแล้วก็ลงชื่อลงวันที่ไว้ด้วยนะฮะก็แม่ความรัก10ปีเนาะแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าไปต่อในฐานะคนรักไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ยังดีนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที ที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห่วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย

0: Cineplex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: Flex Leg Recommended

หลายๆคนก็ยังจำวันที่ต้องจบความสัมพันธ์ลงนะครับเหมือนกับเป็นวันสำคัญในใจเลยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะจบลงไปนานแล้วก็ตามนะฮะและนี่คือหนึ่งงานส่งท้ายชั่วโมงนี้อยากจะแนะนำให้ฟังกันเป็นซิงเกิลใหม่จากดำรงสุขสันต์วันเลิกรานะครับหรือว่า Farewell และนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedเอาล่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่า Flex Talk Week นี้ของเราศิลปินจะเป็นใครนะครับก็เป็น Variety Talk Show ที่ติดเทรนด์มากที่สุดตลอดปีเลยมีเรื่องราวต่างๆมาเสิร์ฟมากมายของเราศิลปินที่คุณชื่นชอบนะฮะตัวท็อปตัวปังๆก็มาเช็คอินกันตลอดฟินสุดๆเลยกับโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็จะมีไลฟ์เวอร์ชั่นสุด Exclusive กันด้วยแบบใกล้ชิดเลยที่ Live Studio ใจกลางสยามสแควร์วีคนี้นะครับวันพฤหัสที่7พฤษภานะฮะเตรียมพบกับตีนแล้วก็มนโมนิกได้เลยครับผม wow. เปิดเพลงนี้มาสักพักแล้วแต่เดี๋ยว2คนนี้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยจะมาพูดถึงซิงเกิลใหม่อย่างฉันรักเธอหรือว่า Answer ก็เป็นซิงเกิลที่อบอุ่นมากๆเลยนะฮะที่ทั้งคู่เนี่ยก็ตั้งใจถ่ายทอดความรักสุดซึ้งแทนใจถึงเจ้าตัวน้อยๆซึ่งเจ้าตัวก็บอกด้วยนะครับว่าเป็นเพลงรักที่มันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็จริงใจที่สุดในชีวิตเลยต้องรอติดตามนะฮะ7พฤษภานี้ Flex Talk ทุ่มตรงเป็นต้นไปขอบคุณด้วยนะครับมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นFlex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสินบ่าย 3:55 นาที Stay Tune กันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 อยู่กันท้ายชั่วโมงที่2แล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเหลืออีก1ชั่วโมงสุดท้ายอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ Request กันมาที่ App Flex Connect ของเราได้เลยแต่เดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะฮะมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: ว่าคุณนะ
1: มีงานจากโบกี้ไลออนนะฮะยิ้มมา ETC X กับ The Parkinson เมื่อไหร่จะบอกแล้วก็ยังมี Getsnova กับไกลแค่ไหนคือใกล้ด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา Stay True กันต่อ
2: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายแดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
5: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 1045Non-stop, non-stop music. Music. Play hit. 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: จักรวาลไหนนะครับซิงเกิลจาก Jigsaw Story featuring กับโมนิก้าแล้วก็ยังมีเดคิซุงิจากพิวันธนกฤตนะครับมีร่มสีเทาจากวัชราวลีแล้วก็หนึ่งเพลงที่โอ้โหมาแรงมากๆอย่างเรนโซนมายาราฟีเจอริงกับ Z9 นี่1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่ไปพักผ่อนไป Enjoy ที่ต่างจังหวัดช่วง Long Weekend เนี่ยน่าจะกำลังขับรถกลับมาที่กรุงเทพแน่ๆเลยใครที่ขับรถอยู่ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังละกันนะฮะเดินทางปลอดภัยกันด้วยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม Request กันมาที่ Flex Connect ได้เลยขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: Flex Flex recommended this week 1 คนตรงนี้

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: FJ พิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบอร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

จากโปรเจกต์คัฟเวอร์แบบสั้นๆนะฮะแต่โอ้โหแฟนๆให้การตอบรับดีมากๆจนต้องทำเป็นซิงเกิลออกมาแบบเต็มๆมี MV กันด้วยซิงเกิลจากพี่แบงค์ปรีตินะฮะใจเรายังตรงกันอยู่ไหมและถ้าเกิดวัยรุ่นคนไหนทันวัยรุ่นยุค2000นะฮะน่าจะทันเวอร์ชันนี้ที่เป็นออริจินอลของพี่ๆวงกาลานั่นเองส่งท้ายในวันนี้เลยของ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour เอาล่ะก่อนจะไปวันนี้มีกิจกรรมของเรามาฝากกันกับ Flex Delivery นั่นเองนะครับผม wow. ส่งความฟินกันต่อเนื่องกับเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนู Healthy Comfort Food นะฮะเอาใจสายสุขภาพกันเลยอย่างสลัดไก่ย่างนะครับที่ใช้เนื้อไก่สะโพกปลอดยาปฏิชีวนะด้วยมียำขนมจีนน้ำยำนัตโตข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสคุกช็อปนะครับแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างลงทะเบียนเลยที่ Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5 ส่วนชั่วโมงหน้านะครับผมต้องไปก่อนอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: จำทำไมจาก Tattoo Color 1คนตรงนี้ I'm here ของ Per Peach นะฮะแล้วก็ดีใจด้วยนะของอิงวรันธรด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมบ่าย 2-5 โมงเย็นที่นี่ Flex 104.5 นะครับผมตอนนี้ตรง Lido Connect มองออกไปนะครับฟ้าครึ้มมากๆฝนน่าจะเริ่มลงเม็ดแล้วด้วยหลายๆที่อาจจะฝนตกนะฮะยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังละกันนะครับตกลงมาให้เราได้ชุ่มฉ่ำกันแล้วนะวันนี้ไปก่อนแล้ว Have a nice Monday evening นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ป๊อป

0: เหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: สเตจูนเลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flex.com

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลFM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music. Play hit. 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมจากบลูพงษ์ธิวัฒน์นะคะ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 สวัสดีวันหยุดอีก1วันของทุกคนนะคะวันนี้ตรงกับวันฉัตรมงคลที่ฝนชุ่มฉ่ำเลยเวลาตอนนี้นะคะ 5:46 นาทีตรงกับช่วงที่ฝนเทลงมาแบบจริงจังมากๆแต่ว่าซาแล้วนะคะตรงนี้สยามสแควร์ตอนนี้เหมือนจะเบาแล้วแต่ว่าก็ยังตกอยู่ก็ตามที่กรมอุตุบอกเลยว่าเดี๋ยวช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ว่าช่วงนี้ 4-6 พฤษภาเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วไทยเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองแบบนี้นั่นแหละหลังจากนั้น 8-12 ก็จะมีฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็ประมาณ 15-17 พฤษภาจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะก็ใครที่ไม่ไหวแล้วกับอากาศร้อนเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นแต่ว่าอาจจะกลายเป็นร้อนชื้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้อยู่กับ FJ Zen นะคะถึง 1:30 ในวันหยุดอีก1วันของทุกๆคนก่อนที่จะเตรียมตัวไปทำงานกันในวันพรุ่งนี้อยากฟังเพลงอะไรกันนะคะขอกันเข้ามาได้เลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ได้แค่เดินมาส่งผลงานจากกวินดี้ฟีเจอริ่งกับ Blackheart ในช่วง Flex Recommended นะคะท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ Sen ที่ Flex 104.5 ค่ะ Flex Recommended ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อยาวๆที่ Flex 104.5 นะคะแต่ว่าท้ายชั่วโมงนี้ค่ะมีเรื่องนี้ที่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังกันค่ะเพราะว่าธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะคะกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลค่ะยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะโดยครั้งที่1ค่ะถึงวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครั้งที่2ค่ะถึงวันที่16มิถุนายนจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะคะและครั้งที่3ถึงวันที่16กรกฎาคมก็จับรางวัลพิเศษรวมมูลค่า70ล้านบาทจำนวน7รางวัลวันละ10ล้านบาทเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งหมดก็คือ113ล้านบาทฉลองครบรอบ113ปีนะคะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดและซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงหน้านะคะเซนว่ามีหลายเพลงเลยที่เซนตั้งใจเลือกให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกอยู่เหมือนกันนะ

0: ชอบ3เพลงนี้ค่ะทุกคนรอฟังได้เลยชั่วโมงหน้านะคะหลัง 18:00 นที่ Flex 104.5 กับ FJ Sen นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ฤดูอกหักจาก Carolies บลาบลาในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2กับ FJ Zen ในวันนี้แล้วนะคะวันหยุดที่มาพร้อมกับบรรยากาศน่านอนมากสบายๆหลังจากที่ฝนตกแบบโหช่ำๆเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นวันทำงานนี่รถติดแน่นอนแต่พอเป็นวันหยุดแล้วก็ชิลๆใช่ไหมมันเป็นช่วงกำลังจะเปลี่ยนฤดูนะทุกคนเดี๋ยวจะเจอทั้งฝนทั้งแดดทั้งโอ้โหอุณหภูมิเวลาเราเข้าห้องแอร์ออกไปข้างนอกระวังจะไม่สบายกันช่วงนี้นะคะระวังกันเป็นพิเศษแล้วกันแล้วก็บางคนอาจจะใช้ช่วงเวลาประมาณนี้แหละไปตรวจสุขภาพไปเช็คอัพกันว่าเป็นยังไงบ้างไปตรวจเลือดเนาะก็เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยกันมาโดยตลอดใช่ไหมคะว่าก่อนที่เราจะไปเจาะเลือดเนี่ยเราจะต้องงดน้ำงดอาหารงดอะไรบ้างบางคนก็งดไปเลยยาวๆ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่ล่าสุดนะคะก็คือมีการออกมาชี้แจงอยากจะสื่อสารกับทุกคนทั้งพวกเรากันเองแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่เราจะต้องไปตรวจเลือดเจาะเลือดเนี่ยเรางดแค่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีรสนะทุกคนส่วนน้ำเปล่าเนี่ยดื่มได้ตามปกติซึ่งจำเป็นที่จะต้องดื่มตามปกติด้วยจะไปงดแบบจริงจังอาจจะทำให้เลือดเราข้นแล้วค่าของเลือดที่จะไปตรวจผลเอาเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนได้นะคะดังนั้นไม่ต้องงดน้ำนะคะงดแค่น้ำที่มีรสน้ำที่มีกลิ่นอย่างเงี้ยน้ำที่มีแคลอรี่อันเนี้ยงดแต่ว่าน้ำเปล่าดื่มได้ปกติเอาไว้สำหรับใครที่กำลังจะไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหลังจากนี้ไม่ต้องงดน้ำแล้วดื่มได้ตามปกติเลยช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ายไปไม่บอกลาซิงเกิลจาก Full Step นะคะนี่คือ Flex Recommended ท้ายชั่วโมงนี
1: ้ Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: หลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 ยังอยู่กับ FJ Zen นะคะและเพลงนี้ด้วย

0: ไม่อยากให้เป็นเขาไทม์ไทยนะคะ3เพลงนี้ค่ะหลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะ
1: Flex Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ

0: Flex Connect
1: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: สามเพลงนี้ฟังต่อได้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะเจอกันพรุ่งนี้ 5:00 น.เวลาเดิมส่วนคืนนี้ 2:00 น.ถึง 5:00 น.อยู่กับ FJ ต้นเหมือนเดิมนะคะที่ Flex 104.5 ไปแล้วค่ะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิด
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจากบีพีรพัฒน์นะครับกับเพลงพูดตรงๆนะครับและตอนนี้ FJ ต้นก็ขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าวันหยุดเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนะครับต้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะครับก่อนที่เราจะต้องเริ่มต้นทำงานกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับขับรถกลับจากต่างจังหวัดนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่ช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็ช่วยกันแนะนำเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะครับอยู่กันไปยาวๆครับวันนี้3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะไปจนถึง5ทุ่มเลยครับ

0: จัดให้ฟังกันไปนะฮะอีกหนึ่งงานจากศิลปินที่เพิ่งมาโปรโมทเพลงนี้นะครับผ่านช่วง Flex Talk ของเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยนะฮะสำหรับ3สาว Pixie นะครับกับเพลงนี้เลย Shake นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่หลายๆคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาทำ MV ออกมาได้ดีมากๆนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ทะลุ 2.4 ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: ในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับทุกคนห้ามหนีกันไปไหนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: จัดเอาไว้ให้ฟังกันแล้วนะฮะ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับนอนน้อยจากพี่แชมป์สุภวัฒน์นะครับ Living Days จากปันสนวัฒน์รวมถึงกลัวลืมจากนนทนนท์ Featuring กับ Your Boy TJ ด้วยนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Flex recommended this week
2: new season new new

0: าม playlist Tflex recommend ได้ทุกสัปดาห์ Tflex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดย Bitchin

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนกันต่อในชั่วโมงที่2ของค่ำคืนนี้นะฮะจัดเต็มให้ฟังกันไปนะฮะ10เพลงเพราะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับส่งท้ายกันไปนะฮะเอาใจแฟนๆของนุนิวกันหน่อยนะครับกับเพลงนี้เลยฤดูของเธอ New Season นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับบอกเลยว่าฤดูฝนเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางกรมอุตุเขาก็ออกมาอัปเดตแล้วนะครับว่าในช่วงประมาณวันที่15ถึงวันที่17พฤษภาคมนี้นะฮะประเทศไทยของเรานะครับก็จะเข้าช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับเตรียมเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอากาศเนี่ยก็จะมีความแปรปรวนมากเป็นพิเศษเลยนะครับทั้งฝนทั้งลมแรงทั้งพายุนะครับก็จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะก็ช่วงนี้นะฮะไปไหนมาไหนอย่าลืมนะครับพกร่มติดตัวกันเอาไว้ด้วยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญเลยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
3: ว่าคิดถึงเธอ
2: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
3: ฉันคิด
4: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
9: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

0: ัดให้ฟังกันไปนะฮะอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับซิงเกิลจากแบงค์ปริตินะครับกับเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะครับเพราะว่าความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเขาได้เชอร์ปรางนะครับมารับบทเป็นนางเอก MV เพลงนี้ด้วยนะครับต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะส่งท้ายชั่วโมงนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่นะฮะยังคงอยู่เป็นเพื่อน FJ ต้นกันอยู่หรือเปล่านะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับต้นมีซิงเกิลจากอิงรันทอนรอทุกคนอยู่ครับ

รอฟังกันได้เลยนะฮะแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะครับเพลงนี้เขาก็ได้ร่วมงานกับ Fellow ด้วยนะครับและอีกหนึ่งงานจาก ETC ครับ

0: ปันสอนวัฒน์นะฮะกับที่เดิมนะครับ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะฮะชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex

0: ังอาจงามค้ำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: สิบเพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: งเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งงานจากแว่นใหญ่ฟิชชิ่งกับ C9 นะครับกับเพลงดาวตกนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แหละครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็ขอมาเอาใจทาสแมวกันทุกคนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีผลวิจัยจาก Indiana University นะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยรับชมสื่อเกี่ยวกับแมวนะครับก็จะมีส่วนช่วยในการกำกับอารมณ์ของมนุษย์ได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งจากการศึกษานะฮะเขาพบว่าการดูคลิปหรือว่ารูปภาพแมวเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทั้งช่วยลดความวิตกกังวลนะครับแล้วก็เพิ่มความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติที่ช่วยให้สมองของเราเนี่ยได้ชาร์จพลังก่อนกลับไปจัดการกับชีวิตที่ตึงเครียดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเครียดนะครับรู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะครับก็ลองดูภาพแมวแล้วกันนะครับต้นเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้แน่นอนครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับ

0: เวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหากรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากกวินดีฟีเจอริ่งกับ Black Heart นะครับกับเพลงได้แค่เดินมาส่งนะครับก็เป็นเพลงที่บอกเล่าความรู้สึกของคนที่ถูกทิ้งนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเดินทางร่วมกันมาอย่างยาวนานนะครับแต่พอถึงเวลาที่มันหมดรักกันไปนะฮะคำบอกลาเนี่ยมันก็ง่ายเกินกว่าที่จะทำใจนะครับจัดให้ฟังกันเลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็เวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยกับ3เพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะมีผลต่อหัวใจจากนนทนนท์นะครับมองหน้ากันไม่ติดจากพี่โอ๊ตปราโมทฟีเจอร์กับมายาลาบรวมถึงทุกความหมายจากเฮิร์สด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 นะครับทุกคนฝันดีครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 non-stop music.

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
2: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
5: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: ามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดลี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
3: พังงาดงามคำโลกจัดไป
4: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
6: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: านเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: Indie Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10 10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music
2: 10เพลงฮิต45นาที

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex
1: Flex
0: Next Hour
2: กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคาร

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดย
1: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: ลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5